เลือกหอกว่าสีอึงของอังเวลาตัวไรตีกึศิงบุหูสิเสียงเดดสุริอามัดใจฮามิดีจุกหัววากุงูจะเก้าเมียอุงตงว่างปรากฏจีจักจีเมียฉังจิอุงตงว่างตัวจีลิงจีหลักนี่เกล้าสื่อก็กังวลหัวตังชุดเด็กเรียนนังกบูกับสิงเจว่ากุกทอบิวตังตัวกังวลหัวจังไปปังเจียไปเมียต่อยจักจึงกังตัวเตะปวดเบื่อกินไปซาเบื่อเงินไปกับงูเบื่อต่างไปผู้กึ่งเที่ยวว่าวางเตียงกับมักเพียวจะเสงวยเป็นไรเสียจือจีเล็งเยวเล็งนี่อีไลต่อกังวลหัวเจียจุ่ยแก่เบียวเฮงเล็งจีวยผู้สื่อเสียงเดอะทรีฟาติลายูซุฟต่อจ้องคุยวิสิงทวงตุยไก่เกียงยีจือแอจ้างต่อกึ่งจีไลต่อกุ๊กแก่สิงจังตงสิงจีเซียวสิงจังท่าเกียสถิวโซอีกแก่สิงบงปีจือแต่ต่อมีเสียได้ปอบบงเก่าตาฟาติลาแก่แปดเช่งอุ่งเตียปุ๊กแก่วิสิงเกียงยีอีทวงเมงไก่ฮิวเซ่กับไม่จีเซียวฮวงแขทำสีอีกาปอดีเลี้ยวกับคังหกเที่ยสูงลีกับจิงเกียอุกามเอชเกสุฮิมอมิงเจงเจ้าเจวิอีขีดเอาวังขีเฉียวสุกับดีเลี้ยวเที่ยสูงลีกับจ้าจิคังหกเป็นจิงควายไก่เควหกจูเสียลีกับเจ็บบุตัวจีไซเซ็งโปเซียนเดอะสตรีอามิลฮัมซาสิซันจีสุยูเที่ยวเกวจิช่วยสี่แปดจีจับปวงเมียกุ้งนังฮังอู่ฉางมิงกวางไฟร้อนจัดเกาสังโง่จางยิวโปเทียเสียคิดไก่ร้อนเกาสังโง่คิวเอ็งแหลงเที่ยวเกวจิแปดสามจากสี่เอ็กกงเซงอีตาเกิ้งเกิดจีเลงจีโง่นี่จับเกวจีจีเลงจีหลังนี่ลักเกวขี้กังบุตรที่เกาสังโง่ไก่สิจีเซงเซียวเก๋อที่สุกเซงเที่ยวเกวหน่อแปดกงเซงร้อนเกาสังโง่คิวไก่เอ็งโหมเก้าแปดหงจือเอกอีฮวาตาร้อนเกาสังโง่คิวไก่แผงเกิงเอ็งแหลงเยื่อเวยมวยเกวจิแปดกงเซง在我今年曝光三千四百十九万人计，将到全国两班公路，计三百六十几个支架地点安装太阳能 LED 路灯。公共钢铁部长 Dedesri Alexander Nanda 林一达，太阳能路灯经设下安装到远离电网的地区，点亮道桥或特意破坏事件频发的地点，以及乡村道路及来历地区。湖南家庭及社会发展保护部长林慧英指出，自当社会工作专业法令正式生效，本来社会工作专业理事会将到近期成立。一旦国会会议及建议已经通过该法案，目前该部长推进法令颁布的程序。林慧英提到，该理事会的组成及情况已经到法案等规定，因此。法令生效后，就会使展开成立的程序。毕竟，该法案已经拖延好久。自零自六年社会工作专业法案，在到二月三十通过后，并到七月三十号获得建议通过。交通保护部长德鲁哈斯比哈比波拉达，政府正到探讨修正铁路交通相关法律，以加强宣传各个铁路设施。甲盗窃点人遮个刑罚，包括甲罚款遐提高到高达十万人民币。伊指出，调高目前只是一撮人民币罚款遐个建议，而该将到下次国会会议当提听。教育部正创立个加强学校社区个心理社会肢体，以协助教师与学生应对失落我。更即发生一名能驾驶离世的事件所带来的影响。部长法林纳斯的德良智霍天邦表示，伊理解教育工作者及社会大众对这起事件的关注，并对这起事件感触良多。毕竟，这名驾驶踏入政坛之后，是一名长期关注心理健康年代的倡议者。部长呼吁各界尊重死者家属的恩师。卖作出任何追测，并给予警方充分的空间查出真相。以前 RTM 的个新闻由邓志斌编辑，感谢您的收听。